0: เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของท่านรองผู้บัญชาการทหารราบที่7ท่านพลเอกพิทักษ์
1: ทางเราได้รับรายงานข่าวว่าได้มีการเข้าจับกุมเรือพาณิชย์ที่2ลำในแม่น้ำโขงในระหว่างเข้าจับกุมได้มีการกระทะกับลูกเรือจีน10กว่าคน
2: 没路了，接着陆地没带，带短控制，加码9000米。
3: 部长，我们现在已经和泰方开始交涉，就是这个案件所有的物证都掌握在泰国军方的手上，警方无权干预。要等到泰国军方调查结束之后，警方才可以接手。在时间上，就不知道要等到什么时候了。
4: 你找了谁来负责调查组？
3: 我想找高刚，是云南省厅，禁毒总队的高刚吗？是。那可是都出了名的倔驴。
4: 部长，破这个案子，就要他那股子倔劲儿。你已经找到他了？是。
5: 好，部长，已经答应了。 刚才我跟他说，我说我已经找了你，他两个眼睛定定的看着我，我这心里啊，真怕他不答应。嗯，烟呢？上烟。
6: 忍忍吧，医生都给你下最后通牒了，吃糖。
5: 戒烟滋味不好受。 高刚，就一条，这次要懂规矩。
6: 放心吧，当然的了。
5: 还有一条，以后别再当。

0: ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงนี้นะคะเรากลับมาเกาะติดสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งสดทันเหตุการณ์ค่ะตอนนี้เราได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทั้ง13ศพค่ะเป็น
2: ครับต้องขอโทษจริงๆเลยครับบอสมันเป็นความไม่รอบคอบของผมเรื่องนี้ผมจัดการเอง
3: 泰方报称军方曾与船民发生枪战根据当天湄公河的流速假如双方真的遭遇了枪战而两艘商船又都是毒贩的话那么他们应该是一边开枪射击一边加速逃跑才对但是在案发现场我们根据弹孔的分布弹道定位的集中可以确定所有的弹孔都是定位射击形成的这个结论就推翻了之前泰方公布的结果更为明显的是我们在其中一个船舱的铁板上找到了多个疑似弹痕的痕迹从弹痕的集中和角度来推断射击的方向不可能是从岸上射过来的而是在船舱里射击的另外根据死亡船员尸体上的弹孔角度来分析可以肯定是遭到了行刑式的45度射击
4: 情报网方面有进展吗
5: 我们在金三角的情报员齐夫刚刚得到了一个消息在案发前的两周有一个毒品交易被黑吹黑了这批毒品的数量正好是90万克
4: 有没有找到相关的人
5: 有齐夫其中的一个线人已经在跟踪他了

0: ตอนนี้ทางจีนได้มาร่วมสืบสวนกับไทยพม่าและลาวอยู
1: ่พวกคุณต้องหยุดการกระทำทุกอย่างเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: นี่มันพื้นที่ของเราเว้ยไทยพม่าลาวไม่มีใครทำอะไรเราได้จะไปกลัวประเทศจีนมันทำไมวะ
3: บอสไม่พอใจคุณมากคุณคงต้องอธิบายกับบอสว่าทำไมเรื่องมันถึงเป็นอย่างนี้ไปได
4: ้สิ่งที่มันอยากได้กูก็ทำให้แล้วตอนนี้กูจะทำยังไงมันก็ไม่ต้องมายุ่ง
3: แต่ถ้าจะให้อธิบายแล้วก็
4: นี่แหละคือคำอธิบายโสมกูหลอกคาไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้น
5: ก็刚由于诺卡在三国犯案累累为了避免他落入其他国家受审我们必须抢先抓到诺卡其夫已经掌握了诺卡集团的资料
6: 高刚
7: 方兴武
6: 收了你这么多年情报这回终于见着真人了
7: 彼此彼此

0: จำไว้เป้าหมายของเราคือไอ้บูชา
1: แล้วอย่างต้องฆ่าพี
0: ่ฆ่าแม่งทิ้งซะมาทำลูกพี่เราขายหน้า

0: คนจีนดีกว่า
1: ไปไปไปกันเถอะไปกันเถอะ
2: เดดูกะเดดูเลยบ้านมึงนะกูเกณฑ์อะไร

0: จึงอยากจะกลับมาที่สามเหลี่ยมทองคำครับ
1: America isn't the easiest place to make a living in. There is this Chinese guy, that peer, came across not long ago, and he wanted to talk business. As I'm sure you're more familiar with China than me, why don't you go and check him out for me?
0: ครับผมกำลังค้าขายกับพวกจินแดงอยู่ผมถนัดที่สุดแล้วครับผมจะเอาราคาที่ดีที่สุดให้ท่านเลยครับ
2: เฮ้ Cheers.

0: ถ้าคงเขาให้ถือแต่ก็คงจะเดี๋ยวก็โอเคแต่เพื่อนแน่ใจที่ไหนที่จะมาเป็นผู้ส่วนกับแล้ว
1: พวกเราอะขายยาเสพติดเกี่ยวกับธนาคารประเด็นเงินเงินน่ะไม่ใช่ปัญหาหรอก
2: คุณเฉียนเราทำการค้าขายยาเสพติดเรื่องเงินไม่มีปัญหาเราสามารถผลิตเงินได้เหมือนกับธนาคารทีเดียว
3: ฮึ好吧好吧说吧你们打算怎么干
1: บอกม
3: ัน
1: ก
3: ับ
1: มันแค่ทางตอนใต้ของจีนพ
4: อ音频有钢琴声是在二楼

0: 能站，收到了没有？木星，有没有发现目标出来？现在南方的大多数货都来自金星月，他们可以给到比市面低三成的价格，帮助我们垄断整个南方。
1: 要这么说的话，咱们先做两单试试吧，好吧？
2: 但我只接受资料分账。我没有。
3: แต่เราจะขยายมาได้นอกจากจะเป็นหุ้นส่วนกับคุณแล้วเรายังวางแผนว่าจะตั้งจุดในเมืองต่างๆที่ติดทะเลแล้วให้คุณเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อที่จะกระจายของไปที่ญี่ปุ่นและเกาหลี
4: เชี่ยวได้เฉพาะเหลือประมาณ300 กิโล
3: 对不起，咖啡送那台。

0: The guy at the hotel is right behind us.
1: How did he find us?
2: Hey, น้องเดี๋ยวซ้ายข้างหน้าด้วย

0: โอซารีบไปกันข้ามีปัญหา
1: 大家注意纳豆有可能要离开商场
2: Hello
0: 亚达我买杯水你说吗
3: 高队钱被发现了
0: ผมกำลังส่งคนเข้าไป
2: ครับ

0: เหตุการณ์ที่ห้างมันร้ายแรงมากบอสต้องการให้คุณรีบออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำทันที
1: มันคิดว่ามันเป็นใครมันก็แค่เด็กอ่อนที่นี่กูนะพระเจ้าแห่งสามเหลี่ยมทองคำคนที่ต่อไปคือมันพวกมันมายุ่งกับคนของกูแต่มึงกับให้กูหนีมึงลืมไปแล้วใช่ไหมว่ากูคือใคร
2: แต่ยังขับรถ

0: เรือจีนขนยามาที่สามเหลี่ยมทองคำมันก็น่าสงสัยอยู่แล้วและจะให้เราฆ่าคนจีนอีกผมกลัวว่าเรื่องมันจะใหญ่เกินไปหรือไม่ครับ
1: เฮ้ยฆ่ามาสักสองสามคนจะเป็นไรไปวะคนจีนอ่ะมันไม่เคยตายกันที่แม่น้ำโขงกันเลยยังไง
2: ข้าไม่ให้ตายทั้งหมดไอ้พวกคนจีนคิดจะออกมาลาดตระเวนดีนักกูจะทำให้มันดูเองต่อให้ทั่วโลกสงสัยก็ไม่มีใครทำอะไรกูได้หรอกดูสิว่าใครจะหาเรื่องกูได้กูนี่แหละเจ้าของแม่น้ำโขง

0: กล้าที่ยิ่งใหญ่ของข้า
1: เฮ้ยแคบ
2: หยุด
3: ไปได้
2: ขอพักต่อหน่อยคร
3: ับต่อไป

0: 喂，
1: 玉萍，拿图那边什么情况？
2: 你不要再麻烦了。
3: เดินออกไปนะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็น้องเดินตรงไป
2: นู่นไปยังต้อง
3: นี่น้องกลับออกไปทางนี้อ่ะ
4: 时间越长证据越少这方面我来负责协调
1: 一旦发现诺卡的据点位置立即采取行动你全权负责指挥
5: 嘿警察快

0: จะทราบพบศพจิตคงแต่ยังไม่เจอตัวนายน้อยหนาทูครับหัวหน้าไม่ต้องเป็นห่วงผมจะรีบตามหาตัวนายน้อยหนาทูให้เจอครับ
1: มีใ
2: ครจั่วเปล่ามีใครจั่วเปล่ามีเล่าฟองแล้วจ่ายมาเลย
3: ก็对一会儿该怎么做尽量不要伤害他们

0: ติโยยวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตลาโยสุขีตีคายุโคภวะ
1: อภิวานชนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโน
0: จัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโน
1: สุขังพระลังขอเชิญวางพวงมาลัยได้แล้วครับ

0: แลกของกลางทะเลแยกของให้เรือหลายๆลำเป็นความคิดที่ดี
1: 富贵从来不是险中求来的，货我已经出了。合作愉快。哎，
0: 我มีเรื่องอยากจะถามอย่างนึงน้องชายผมตายได้ยังไง
1: 是中国警察打死的。
0: เส้นทางนี้ปลอดภัยตลอดขนาดผมแลกของยังไม่เคยเจอตำรวจเลย
1: 我不知道。
0: 那白板呢？不是白板。
1: 谁是白板？
0: 有空就读，我靠，跟开。